สังเงาะสังงะถูกเนื้อต้องตัวแม้ว่าคืนนี้จะสลัวฟ้าจะมัวจะหมุนยัง